ินังานอกลอยารุนกลอปจิตเฮนังกาเมตะลมกลาราฮาตลอกงาดอนีแฮปปี้ฮานีตะลมลากูมานาลาซันตัมยังไซอุลานะมานิตามลีมะลังปจิตนังกาเมเรดอคายามิราเอฟเอ็ม

0: นังรันนะเกอาตัน
1: หันจา
0: หามีอาตันนะเกปารี
1: ลำ
0: ปางนี่เท่ากัน
1: อาเลมันตัวละ
0: อยู่ดังนั้นตัวเกอยู่ดังนั้น
1: หันตัว
0: จะลังกว่าเรงุชา
1: หันตีระ
0: กุยอาลังดังนั้น
1: ป
0: ารามันกัลโลอิมานติเล
1: เอตัง
0: มาตะลัมนะกะตุกุ
1: ลังโลนา
0: ตะอู

ไปกะอกูไปยังไปฮู้แลกะฮรดทะละอองกูไปสิหาอุนันฮิโนละอันไปเอฟเอ็มไปจีดอินกะละ

0: กายนี่ยาก
1: ันลังกา
0: ดีมันดาตาลาวาดาตาลูกุดดีเชิ
1: บกาล
0: าตึงเกราโอ
1: ราต
0: ากะมันนาโป